ดอนวาเลียตุ้มลำจีรังเดงลองเป็นพันดาร์เตรอนเป็นโอลิมปิกกับปัตุมาที่โอลิมปิกเกมส์สปอตักลำจีร์กิทันอาร์จุลองอีกจังล้อลักกี้อากาศวันีดิพูนอนสตูดิโอกรีอาปอร์ไพแคปรามินิทองแคปนางจอกจังล้อปอสินอนมาลำสูเป็นอาสมิสลามาร์จันอัลลูนังเดงลองเป็นลุนจีร์อาร์จุลองปอ

0: นางผ้านางป้าน้องสิเนอุปาแม่นอ้อปอฮ่อฮ่อเมกโซเลจังนอนผสมหรอ
1: ลาบังเก้
0: อื
1: เอ
0: ม
1: ก

วางบางสร้างเก่งหีจานจานรองสร้างปารณีวานเด้งห้องกูบกลางจางบางไซเวกาจีลางจีลองลามจารนาม